ันแกวิปุกละแม่ก็มาอีนะแกเลลอีกันนักแม่ฟ้าหินะอีโฮกัยโนเกโอลักโนคมะละมานะเลเวอาอันโนเกโอลานะอานะโพงโนอีกิแม่ฮูละโนแต่ว่าโนคมะละมานะตัยโลกาอกะโอฮูละเอวลวันไหนเกกันนะเอลิโลเอวายอาณาโพงโนเมเกกวามัยกลันิมัยเฮเมเกกวามัยกลันิมัยเฮ